วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมืองฮิโรชิมาจัดพิธีรำลึกสันติภาพประจำปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูประชาชนทั่วประเทศญี่ปุ่นต่างร่วมสงบนิ่งในช่วงนี้เพื่อรำลึกถึงเหยื่อเมืองฮิโรชิมาเงียบสงบลงเมื่อเวลา 8:15 นซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูในปี2488ความร้อนและรังสีจากการระเบิดได้ทำลายเมืองแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 140,000 คนภายในสิ้นปีนั้นผู้รอดชีวิตจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการได้รับรังสีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมกับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานายมัตสึอิคาซูมินายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมาได้นำบัญชีรายชื่อผู้เสียชีวิตจากการระเบิดปรมาณูฉบับปรับปรุงใหม่ไปติดไว้ภายในอนุสรณ์สถานของสวนสาธารณะปัจจุบันมีรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด 353,639 คนรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับการยืนยันการเสียชีวิตในช่วง12เดือนที่ผ่านมาจำนวน 4,393 คนนายมัตสึอิได้ประกาศแถลงการสันติภาพเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์โดยกล่าวว่าบรรดาผู้กำหนดนโยบายของโลกและภาคประชาสังคมต่างเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์โดยทันทีท่านจะปล่อยให้เราผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนแน่นอนว่าท่านเข้าใจดีว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆก็ตามจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมนุษยชาติและการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์และการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือกันในระดับพหุภาคีเท่านั้นผู้นำของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ท่านมีภาระความรับผิดชอบหลักในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ท่านต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีดังกล่าวด้วยโดยกล่าวว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์3ประการอย่างหนักแน่นและในฐานะประเทศเดียวที่เผชิญระเบิดปรมาณูในสงครามจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์นี่คือภารกิจที่เรายึดถือผู้คนบางส่วนได้เดินทางไปยังสวนอนุสรณ์สันติภาพก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นหลายชั่วโมงนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งกล่าวว่าเนื่องจากจำนวนผู้รอดชีวิตลดลงเรื่อยๆหนูคิดว่ามันสำคัญมากที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราจะต้องรับฟังเรื่องราวของพวกเขาเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเราเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเขา

ไปยังคนรุ่นหลังจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมมีผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูประมาณ 91,000 คนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยมากกว่า86ปีรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจลดภาษีการบริโภคประเภทอาหารเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2570จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ8การลดอัตราภาษีดังกล่าวได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีวิสามัญเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมนอกจากการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ1แล้วจะมีการให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อทำให้ภาษีกลายเป็นศูนย์นโยบายดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลจะทบทวนรายจ่ายและรายรับทั้งหมดเพื่อจัดหาเงินทุนที่จำเป็นโดยจะไม่พึ่งพาการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลรัฐบาลตั้งเป้าที่จะหาข้อสรุปในระหว่างกระบวนการจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่5ว่าเราจะทบทวนบัญชีพิเศษกองทุนของรัฐบาลและอื่นๆทั้งหมดโดยเริ่มจากศูนย์ดิฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถจัดหาเงินทุนที่จำเป็นได้ผ่านการปฏิรูปเหล่านี้ประธานสมาคมธุรกิจแห่งญี่ปุ่นหรือเคดันเรงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการลดภาษีครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเงินทุนประกันสังคมนายซึตสึอิโยชิโนบุกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงมุมมองของประชาชนทั่วไปและพยายามบรรเทาความกังวลของพวกเขารัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีในระหว่างการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญที่คาดว่าจะมีขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้ทางการจังหวัดคูมาโมโตะยืนยันยอดผู้เสียชีวิต38คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมและมีประชาชนราว 6,900 คนพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดศูนย์อำนวยการรับมือภัยพิบัติของจังหวัดเปิดเผยข้อมูลความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันณเวลา 7:30 นาทีของวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมยอดผู้เสียชีวิตยังคงเท่ากับเมื่อวันอาทิตย์ที่2โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้ที่คาดว่าเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัตินี้ด้วยข้อมูลระบุว่ามีประชาชนราว 6,899 คนพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว130ศูนย์ทั่วจังหวัดนอกจากนี้ทางการจังหวัดคูมาโมโตะยังยืนยันว่ามีบ้านเรือนเสียหาย 15,318 หลังในจำนวนนี้มีบ้านพังทั้งหลังจำนวน699หลังสหรัฐกำลังขยายมาตรการจำกัดทางการค้าต่อจีนซึ่งล่าสุดทางการจีนระบุว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้โดยประกาศว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกโดรนไปยังสหรัฐเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทางการจีนได้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวซึ่งระบุว่าสินค้าส่งออกที่ถือว่าสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางพลเรือนและทางทหารรวมถึงโดรนชิ้นส่วนสำคัญและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนอกจากนี้จีนยังได้ประกาศคว่ำบาตร6องค์กรของสหรัฐโดยกล่าวหาว่าองค์กรเหล่านี้สนับสนุนสิ่งที่จีนเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายของสหรัฐต่อประเด็นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนโดยทางการจีนสั่งห้ามองค์กรเหล่านี้ทำธุรกิจร่วมกับองค์กรและบุคคลของจีนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเน้นย้ำว่ามาตรการเหล่านี้โดยรวมแล้วอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการจำกัดด้านการค้าของสหรัฐจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่23เกี่ยวกับการพูดถึงสิ่งที่เราชอบครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกลับมาที่โตเกียวแล้วหลังจากท่องเที่ยวในฮอกไกโดค่ะทำไปที่คาเฟ่แมวกับเพื่อนๆของเธอคืออายากะและไมค์ซึ่งเป็นคนอเมริกันค่ะคาเฟ่แมวเป็นสถานที่หนึ่งที่เราจะเล่นกับแมวได้อย่างเพลิดเพลินขณะที่ดื่มกาแฟหรือชาไปด้วยค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: ご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: มาแยกดูทีละช่วงครับ。
1: ทำพูดขณะที่มองแมวว่า
2: かわいい。
0: น่ารัก
2: มินนาご飯を食べています
0: ทุกตัวกำลังกินอาหารอยู่ค่ะ
1: อายากะตอบว่า
2: 本当にかわいいね
0: น่ารักจริงๆนะ
1: แล้วอายากะก็ร้องเรียกแมวค่ะ
2: おいでおいで
0: มานี่มานี
1: ่ขณะที่ลูบแมวตัวที่เข้ามาใกล้ๆอายากะก็พูดว่า
2: 私はこの子が好き
0: ฉันชอบตัวนี้
1: แล้วทำก็พูดขณะที่ลูบแมวอีกตัวว่า
2: 私はこの猫が好きです
0: ฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
1: ทางด้านไมค์ก็กำลังเพลินเลยค่ะแล้วก็พูดว่า
3: 猫カフェってリラックスできるよね
0: คาเฟ่แมวนี่ช่วยให้ผ่อนคลายได้เลยเนาะ
1: ทำพูดว่า
2: 本当ですね
0: จริงด้วยนะคะ
1: คาเฟ่แมวมักมีแมวหลากหลายชนิดค่ะก็เลือกชนิดที่ชอบได้อย่างสนุกสนานนะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือฉันชอบแมวตัวนี
2: ้私はこの猫が好きです
0: คำว่า
4: 私
0: คือฉันหรือผมจากนั้นตามด้วยคำช่วยวะซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับและคำว่า
4: เนโก
0: แปลว่าแมวต่อมาคือ
4: このเนโก
0: คือแมวตัวนี้ในข้อความ
4: 好きです
0: คำว่า
4: 好き
0: เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าชอบจุดสำคัญประจำวันนี้เมื่อต้องการบอกว่าเราชอบอะไรใส่คำช่วยงะต่อท้ายเข้าไปที่คำนามที่แสดงสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต่อด้วย
4: 好きです
0: อย่างถ้าชอบแมว
4: 猫
0: ก็พูดว่า
4: 猫が好きです
1: คือพูดไม่ได้ใช่ไหมคะว่า猫を好きです
0: ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับใน
4: 好きです
0: คำว่า
4: 好き
0: ที่แปลว่าชอบไม่ใช่คำกริยาครับแต่เป็นคำคุณศัพท์นะในฐานะคำคุณศัพท์คำช่วยที่ถูกต้องสำหรับการระบุคำไม่ใช่โอแต่เป็นงะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะคำพูดของอายากะที่ว่าวาตาชิวะโคโนโกงะสุกิซึ่งมีความหมายว่าฉันชอบตัวนี้ก็มีลักษณะอย่างที่ว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับในบทสนทนาที่เป็นกันเองระหว่างเพื่อนๆก็สามารถละ
4: です
0: ได้นะครับและแทนที่จะพูด
4: 好きです
0: ก็แค่พูด
4: 好き
1: ทำกับอายากะทั้งสองคนพูดว่าวาตาชิวะหรือฉันใช่ไหมคะคือปกติมักจะเห็นว่าส่วนนี้ถูกละไว้นี่คะ
0: ครับในสถานการณ์นี้นะครับคนพูดกำลังชี้ชัดแบ่งแยกให้เห็นว่าความคิดของตัวเองนั้นต่างจากของคนอื่นรอบๆตัวอย่างเช่นทำพูดว่าฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ
4: 私はこの猫が好きです。
0: โดยพูดอย่างชัดเจนว่า
4: 私は
1: ค่ะลองมาฟังและพูดตามใน3ลักษณะดูนะคะ
4: 好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: พูดกันได้คล่องหรือเปล่าคะ
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบครับ
5: 食べ物は何が好きですか
2: 寿司が好きです
0: มาพิจารณาความหมายกันครับ
5: 食べ物は何が好きですか
1: พวกอาหารชอบอะไรครับ
0: คำว่า
4: 食べ物
0: แปลว่าของกินหรืออาหารเนื่องจากนั่นเป็นหัวข้อที่กำลังพูดคุยกันคำว่าอาหารจึงมีคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อสนทนาตามมาด้วยครับซึ่งก็คือคำช่วยวะและต่อมาคำว่า
4: 何
0: คือคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอะไรและเมื่อรวมกันเป
4: ็
0: น
4: 何が好きですか
0: แปลว่าชอบอะไร
2: 寿司が好きです
1: ชอบซูชิค่ะ
0: มีคนชอบซูชิกันมากมายเลยนะครับ
1: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันนะคะ
4: 食べ物は何が好きですか寿司が好きです
0: มาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นที่เราอาจชอบดูนะครับอย่างถ้าชอบมังงะหรือการ์ตูนจะพูดยังไงคำว่ามังงะพูดว่าม
4: ังงะมังงะ
0: เชิญครับ
5: มังงะが好きです
0: มาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันกันแล้วคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยครับ
2: 本当ですね
0: คำว่า
4: 本当
0: เป็นการพูดแบบสั้นๆของคำว่า
4: 本当
0: แปลว่าจริงและ
4: 本当ですね
0: มีความหมายตามตัวอักษรว่าจริงนะคะจริงนะครับและในที่นี้เมื่อใช้แสดงการเห็นพ้องกับความคิดหรือความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมากก็จะแปลว่าจริงด้วยนะ
1: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: 本当ですね
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: ご飯を食べています。
6: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
3: バイクと一緒にポップカルチャー。
1: ต่อไปคือช่วงเวลาของสัมผัสวัฒนธรรมป๊อปไปกับไมค์แล้วค่ะวันนี้เราจะพูดถึงคาเฟ่แปลกๆที่น่าสนใจในญี่ปุ่นกันค่ะ
0: ในญี่ปุ่นมีคาเฟ่หลากหลายชนิดเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ให้บริการมากกว่าแค่อาหารและเครื่องดื่มครับในบรรดาคาเฟ่ที่เล่นกับสัตว์ไปด้วยเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มไปด้วยได้นั้นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมได้แก่คาเฟ่แมวคาเฟ่นกฮูกและคาเฟ่กระต่ายนะครับทางด้านคาเฟ่สาวใช้หรือเมดคาเฟ่ต่างออกไปบ้างนะครับคือพนักงานให้บริการจะแต่งชุดสาวใช้แล้วก็เรียกลูกค้าผู้ชายว่านายท่านหรือโกชูจินซามะ
1: ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นคาเฟ่น้ำร้อนแช่เท้าก็จะให้ลูกค้าจุ่มขาลงไปในน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลายหรือคาเฟ่ท้องฟ้าจำลองก็จะให้บริการทัศนียภาพโรแมนติกที่มีดาวพุ่งดาวตกให้ชมกันขณะจิบชาไปด้วยค่ะ
0: ครับและอีกคาเฟ่หนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือคาเฟ่ที่ให้บริการภาพยนตร์การ์ตูนและเกมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
7: Đây
1: là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.